0: Việt Nam phong đài.
1: Nơi đồng bọn sát cách bị xe phục quốc khách An Giang, mình chỉ cả thành đồng bọn phụ lý xa mật tỷ bốn, tập tại bàn riêng trong bị thị bà cá, chả là ná, bà lòng bà nắng, phá thông mấy chân này bà đất, ạ phí vật với chia sát, bà chạy cả với chí, bà rời vật tạc cảm để chết hôn, nên cả phá phá đố bày tòn. Chả là ná, bà lòng bà nắng này, bàn sắp xài riêng trong án vật bị chân nằm bì bốn, phê bà muối đòi chân nằm bì bốn xám sấp, đòi chạy chi bì đồng nạc cao. Đâm nạc cao thì mỗi bị chân nằm bì bồn phải bà mỗi là chân nằm bì bồn phải bà rằm bí. Nên đâm nạc cao thì bì chân nằm bì bồn phải bà rằm bấy là chân nằm bì bồn xám sập. Nếu bây cân lõng bên chìa cả thàn bù lý xa mọt đâm bồn thì bốn bàn xa cắm. Nên mà chạy cá khăn ông ca sắp xài xa cạp hiệp là thông mà chỉ rán đôi chì. Cả anh vọt bà rì vọt tạc cảm để chì thốn khăn ông ca khô xa nà chìa bà chấm. Ai nơi sát khô xa bạp yếu ú tam rồi dạc có sáng cao về thì cực cực ai cả tế chia chung hiên đồng bốn từ tổ bàn đã tập hồn của ai lực tự chật bằng cách chia một lực hán bộ rê lạ khả nạ dàng xâm khánh đã mấy bệnh chia cực thân đồng bọn bần tỏ chùm rính là thầm mây chạy bật đất ạ phí vật và chia xác và chạy cả vật chí và rê vật tạc cảm đi chít hồn nên cả phát bắt đầu bài toán khả nông bèl kháng mục khai mà thấy khả nông bị thị bầm phố ní lâu và đã xa nạ ai Nguyễn Thái Dương xong cán đã bài rốn ในบัญชีการทหารปลิสมรดบันติบุญบานสังกัดคอนท่าจัลนาประลองประนังนี้เมียนกบอมนองทวายสมรักบานในกอลการะบอกปะกลยบายฉบับประบอกรถสระจ้อนางสกได้สมรักเจ็ดระบอกแกนกรรมธิการโยธีมาชุ่มกระสุนกาปิจิตแกนกรรมธิการปะปลิสมรดเวียดนามนั่งแกนกรรมธิการปะดับบอนบงกอพิบไอกับเฮกปุ๊อำเภอกายโยดังนักสกาพิบก่อสร้างการประยาจัดนโยบายดึงม้อมสำหรับคณะกรรมการปะไม่บัญชีการกลบลำดับธนะหนึ่งบุคคลเนี่ยเนี้ยปลอมเตียงดาสมาร์ไดมาจากกาชายประดับหนึ่งสมาร์ไดตัวโคตรเอาขนมกาเชียนมุกเลยแกะในวัดบัญชีซะปัจจัยกับบัญชีจำเริงกาปริวัติกรรมดิจิทัลหนึ่งกาพลัดพดใบตองในขนมปิทิบมพกนี้บัญชีการทานดับบอลบางดาวรงวนดอลสามูหะเพียบหนึ่งบุกกอลได้เมียสนาได้ละอ๋อขนมเวียประลองประนังออบอสาโตกะบอชนาวเจอตังตำนางรีในแต่การติดดับประมุ้ยหนึ่งกะบอชนาวเจอตังตำนางกรมประสาประชิดชนกรบลำดับทนะอันนั้นปีปอนเพประมุ้ยปีปอนสามสับมุ้ยออบอสาโตขบเลิกตีมรอยสามสับประมุ้ยในกำนัดเราบอกเราประเทศโฮจิมินห์นั่งกาประลองสมในอัฐบดนโยบายสไลปีกากาปีมรดฐานกรึสแต่อารมณ์เราบอกปะเลิกตีประมุ้ยชนำปีปอนมาเพประมุ้ยคณะกรรมการปะคุมจอพ้องเตอร์ประเดิบจำใบธนศักดิ์สาสราจิริโอจุดเชียบนั่งสับสะอานวอร์สกัดเลยสมรัยเจ็ดมหาสนาบาทเลิกตีปีคณะกรรมการมาชิมปะในติการติดดับบุ้นเอาไอ้กรรมผิดบาลปะขจรขนมพุ่มมาสักคุม
0: ในขนมสนิบาทบรรดาประตพูบานจุดเชียบคลำซาสำคัญสำคัญจิจารันในสกัดเลยสมรัยเจ็ดสนิบาทเลิกตีปีคณะกรรมการมาชิมปะในติการตีดับบุ้นโปรโมทดมโจลบรรดาไอกระเตกัมสำคัญสำคัญโดยเชียปัญญดำนาคาเละคันแต่กะรบปะคลำสาทไม้เลือกกำปูประสัตเพียบการเงินตัวปีนัดจะบำจวบในวิสัยรบปะบรรดาคลำสามูลฐานอัมพีการเงินในจุบายสัตย์อารมณ์ขนมปะสกัดได้สมรจัดอัมพีบรรทออบังการกัดเด็กนวลรบปะจำปูการเงินบังการตบสกัดอัมเปอร์ปกระลุยเจ็กเชื่ออาจสกัมขนมดำหนักการทไมตนเต็มหนังดูสนิบานกับบานซับไซคลำซาสรบสกได้เลขดาวประบายรบกันเนกกรรมธิการมาชมปะในตะการตีดับบุญได้ปิพันกาอาภิวัตเศรษฐกิจสังคมกิจฮิรันวัฒน์ชีวิริจุกระยะเปิดมาชมดำหนักการปีปอนมาพ่ายประมวยปีปอนสามสับผจบหนังกดได้กำนันเศรษฐกิจคล้องตามบรรณาธนาศึกษาสราวจิริวหนังจุดจีบสกได้สมรจัดดับใบบงก้อกายกับผิบขบู้อัมพีกายหยดดังหนังสักกรรมผิบขนมตู้เตียงปากกับเพียรวมจำนายเลือกกำปุกและตะพอลดักน้อมกำลังประกวดประจัยระบาดสถาบันปะหนังปากกระจนบําปิ้งบานดํารากาขนมสับเพียบกาทำไม
1: คณะกรรมการประชิดจนส่งการยาเติบแต่บาริบจำสารบาดสับสายผ่านกาประลองกองกำลังโจรมกาเปียสันตะซอกสนับถนอบในมูลฐานปูกายเลือกตีมุ้ยชนำปีปวนมาเพื่อประมวย
2: กาประล้อเมียนกบมนองโฆษณาไอบานตะลมตุลี
1: câu ca rộng bọc bác, câu lợi dụng bái nâng chế bác rộng bọc rộng. Sẽ đây bị con sang con cầm lăng cho rộng ca biệt sản xuất sản áp thân áp nơi